0: okay.
1: Yeah. สวัสดีครับ okay. สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้อยู่กับสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอ in Queensland เหมือนเช่นเคยนะครับ for EBFM 98.1 ครับขึ้นโปรแกรมภาคภาษาไทยสำหรับชุมชน
2: คนไทยในออสเตรเลีย
1: ในออสเตรเลียและควีนส์แลนด
2: ์และควีนส์แลนด์ครับผม
1: วันนี้อยู่กับร็อกกี้ครับมาพร้อมหน้ากับเซเว่นครับผู้ดำเนินรายการครับและพี่บุ๋มครับเป็นผู้ดำเนินรายการและก็เป็น
2: ตากล้อง
1: ของเราให้เราในวันนี้ครับจากที่เราไม่ได้มาพบผู้ฟังมา
2: 2อาทิตย
1: ์2
2: อาทิตย์เพราะว่า
1: แล้วที่ก่อนหน้านั้นไปไหนอะ
2: อาทิตย์ก่อนนั้นผมจำไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าผม
1: อาทิตย์เดียวมั้ย
2: 2อาทิตย
1: ์ผมอาจจะเป็น2อาทิตย
2: ์ว่าทุกคน
1: เรามีอาทิตย์ก่อนหน้านั้นที่เปิดตัวเจียนชาตอนนี้ก็กระหึ่ม
3: กระหึ่มไปจนถึงพาดดิงตันแล้วเขาบอก
1: ขนาดเรายังเป
2: ็น
1: เราเป็นผู้เบิกทางหนึ่งในผู้เบิกทางให้เจียนชาก็ยังเข้าไปไม่ได้เลยเดี๋ยวรอโอกาสอยู่นะครับวันนี
3: ้ขอเริ่มต้นที่ภาพดีๆนะคะกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในห้องส่งเนี่ยก็มีผู้สนับสนุนเรานะ
1: รายการเรามีผู้สนับสนุนนะครับ
3: เป็
1: นผ
3: ู
1: ้ and finance นะครับจากบอสนุ้ยมาเป็นผู้สนับสนุนรายการของเราอย่างต่อเนื่องครับประจำปีนี้เลย
3: คิด
1: ประจำปีนี้เลย
3: แล้วแขกรับเชิญของเราก็มีความหลากหลายด้วยนะคะว
1: ัน
3: นี้รายการของเราก็จะมีการพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษ
1: ใช่เล
3: ย
1: ได้ก็ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษกับเราด้วยส่งคำถามเข้ามาในช่องทางคอมเมนต์อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับขอต้อนรับ we give you a warm welcome back to the show at สวัสดี Australia Thai Radio in Queensland we have Angus Wonderland
4: Sawadee kap, everyone. Thank you so much for having me.
1: Angus Wonderland. Now, I believe that in Thai community probably see your face publicly more often than usual. After you have a show, you came here, visit us at the show last year, isn't it?
4: That's actually correct because and again I'm very blessed and grateful that the Thai community in Brisbane are very supportive and also you guys have been the witness of my journey since our very first interview last year
1: yes.
4: And since then everything just evolved into a magic moments such as the Brisbane
1: Thai Festival
4: that was held a couple months ago on King George Square and then I performed in front of thousands and thousands of people and I'm so grateful and thankful and now each time I go to the Thai restaurants around CBD everyone was like are you the Angus
1: and
4: that really you know that really I feel yeah I feel so good and very welcome thank you so much kapung kap
3: do you know that Thai people call famous people celeb
1: as in a celebrity, we call celeb.
2: So you are celeb.
4: Oh, okay. Well, celeb.
3: I am celeb.
4: Celeb. The only thing I learned now is how to say delicious,
1: which is
4: celeb. Learned now is how to say delicious,
1: which is
4: celeb.